0: นี้พฤษดาโลกเดียร์นับไตรมิตรจะตีมิตรไตรกลองเต๋อทำไมนี้อาจารย์ไตรกรมปรึกษาประจีจวนคณะกรรมาธิการประจีจวนคณะอาจารย์ไตรในคณะกรรมาธิการระดับเซมิตรเวียดนามขัดแย้งบ้านสหการเรียบจอมสริบาสอันตรพนัยดับใบไอกระเพียบเลอคลำซาเปเปเลียกรรมพิธีหนึ่งจัดใจการตัวขอเต้าขนมการเรียบจอมสมัยประจมสามัญแกกระดาษน้ำปีปอนมาเผยประมุ้ยระบบกรมปรึกษาประจีจนค้าติติกาตีดับมุ้ยอนัตปีปอนมาเผยประมุ้ยปีปอนสามสปุยสมัครมัดหอวังเบิ้งสมาชิกคณะกรรมธิการมาชมปะอนุเลขาปะคัดประธานคณะกรรมธิการประจีจนค้าสมัครมัดเหวียงทันหยางอนุเลขาประจำกาปะคัดประธานกรมปรึกษาประจีจนค้าหนึ่งสมัครมัดเลทันเวสมาชิกคณะกรรมธิการอาจารย์ตรายปะคัดอนุประธานประจำกาในคณะกรรมธิการระดับเซมิตรเวียดนามคัดสหอัฐปไดองสันติบาล
1: ตามการกรมสมัยประชุมสามัญเปกันดาลชนามปีปอนมาเพยประมวยในกรมปรึกษาประชีจนคายในตะกาลตีดับมวยอานัดปีปอนมาเพยประมวยปีปอนสามสมวยนั่งประประตะขนมระยะเปลปีทั้งไงจะปีทั้งไงตีมาเพยปีนั่งตีมาเพยใบคายกะกระดาขนมนุ่มสมัยประชุมนั่งประดาวเลิกกาวีดำไลเลอกรุบจรองโจยอมปีสัทธานภีอนุวัตพีระกิจอภิวัตเซตะกิจสังกุมกาปีโปรตีชีตสันเตศและตะพอลจำโนจำนายวิการวัดการเงียบวิจิตรสาธารณะกำนายตำรงรัฐบาลการเทนิสสกมลพิบสังกุมนังพิรักเกตสำคัญสำคัญเซ็งๆขนมระยะเปลประมุ่ยไข่ดำชั่งปีปอนมาภัยประมุ่ยพร้อมเตียงกำนัดพิรักเกตนังดำนาสายสำคัญสำคัญสำหรับระยะเปลประมุ่ยไข่จำชั่งปีปอนมาภัยประมุ่ยต้นเต็มหนังนู้ปีนิดเลือดพอลสับสายอนุวัติศึกได้สำหรับปีนิดหนึ่งสำหรับเลยยนตกาคนในจุบายกมรุ่งกำวิธีในคลำซ่าดัลสเตตกรัมสมัติกิจระบบกรมปรึกษาประชีจนไข่ในขนมสนิบาตินี้บรรณาดำนางบานปีเพียซาหนังประดอลมาเตะโยบอลเลือดคลำซ่าดัลกรุ่งดัจุนสมัยประจุมทลายมัดเตะบุกสลบสนิบาตสมัครมัดเหวียงทันยางอนุเลขาประจำกาในคณะกรรมาธิการปะไข่ประธานกรมปรึกษาประชีจนขาดอังยังบานสังกัดคนท่าบรรณาภายในเปียป้อนเตร่บำเพ็ญบรรทายพันกาสมัยประจุมเปียกันดาลชนำหลังเว้นดำใบประกาศจุพลกานี่เจียสมัยประชุมสามัญเลิกดำบงรบกรมปรึกษาประชีจนขาดในตะการติดดับมวยอานัดปีป้อนมาเผยประมวยปีป้อนสามสมวยขัดอังยางเบียนผู้มาสักทมตุลีหัดนี้เตร่เกิดกู้เปลวลีอบานสำสรบจีบิเซกือดำนางกรมปรึกษาประชีจนเตร่จู่ประสายจมูกเนบอชนาวอบานกรุบกร้อนนั่งที่เนบานดำรากาจีบิเซจมปูดำนางดาลเติบจวบชนาวทำไมทำไมเปลจลนาโรคสำเร็จชนาวเตร่บางแห่งอาจจะบ้านในคลำซักการเงี้ยการเจริญระบบล้วนนั่งเชื่อปิดซักคือตรายจะบามจวบนั่งกับวิธีสักกรรมพิบอนุเลขาประจำการในคณะกรรมธิการปะไข่ประเทศกรมปรึกษาประชีจนไข่บ้านสนายอัยบรรณามนตรีภายในหนึ่งกรมปรึกษาประชีจนตรายสักการจมุ้ยโคตรกาไลคณะประตพรสภีกรมปรึกษาประชีจนนั่งคณะกรรมธิการประชีจนดับใบเตรียมคลำซักอัยบรรล้อสำหรับสมัยประชุมสามัญเปียกันได้ชั่งปีปอนมาเผยประมวย
0: ตัวสกจจนจะตีมาไตรกองประเดษนาทมทมาเจิงเลยปมใบร้อยเก่าสับปีในปจีการฐานโยเทียแขดแย้งบ้านปรบปิทิสัจจาปรดิเทียนยุทธจนทมัยเนยชนามปีปอนมาเพยประมวยอันเจิงจะร่วมขนมปิทิเมนโลกัดดอมสนัยไตรวนวังน้องสนองการนโยบายร้องในโยเทียภูมิพิกเนตไซตรังไทยทันเฮืองอนุเลขาปะคัดนังเจียประเทียนคณะกรรมธิการระดับเซมิตรเวียดนามขัดแย้งนังโลกอดอมสนัยไตรเหวียงวังหงสมาชิกคณะอาจารย์ไตรปะคัดไม่บัญชีกาในบัญชีการฐานโยธีขัดแย้งในชั้นปีปอนมาเผยเป็นมุ้ยการเงียตตัวนังวกฮัตจิตจวนทำไมระบอกกองประเดษนาทมเล็กบำใบร้อยเก้าสับปีบ้านประกันจอบอย่างตึงรั้งในโกลกาเจียบุรุษฐานจัดสไลน์นังรึงม้อมโดยรวมมาโจลคณิยังหมดจอดระเวียงวกฮัตโยเทียหนึ่งอปรมประโยบายดัดด้อมกายสามปฏิเรียบจำกำลังเรียบร้อยหนึ่งกรุบกรุงวิดในรัฐพัลประจอบกาวกฮัตสำหรับบ้านตำรากาคลำซ่ามาร้อยเพริโรยยุทธจวนทำไมมาร้อยเพริโรยสัตย์แต่ขนาดบ้านสตอดจำเนียงในบัดปัญญาปัจเจกเต

0: ដែលតម្រង់រដ្ឋបាលផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលធានាការពារប្រតិជាតិសន្តិសុខនិងភាពសុខសាន្តសង្គមការងារប្រមូលថវិការដ្ឋសម្រាប់បានលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងនោះឃុំយិនហៅសម្រាប់
1: 74.1% នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារនេះថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍អំពីការលំបាកក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការផ្ដល់ទុនវិនិយោគសាធារណៈការងាររៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងដីធ្លីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនិងការដំណើរការតម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ថ្លៃមតិបូកសរុបបិទកិច្ចប្រជុំលោកងូកំធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ញាងបានកត់សម្គាល់និងលើកសរសើរចំពោះការខិតខំប្រ miên vị thiên ca tập sát khất khom anu vật xâm rạch mưa phị rối phan ca đàm tuấn đại ban bà gồm chún khănam chnam bì bòn mập hay bà mùi lô anu bà thiên kênh nè ca mát thị ca bà chi chân khách bàn sná ở bà nà mù lật thán bàn to rục rô bà phục châm nô thạ vị ca ruột bà góp đà bà sát tập hiếp chùm rinh lạ bướn ca nghĩ rịp chăm phan ca tiện tiên ca viên dục lô cầm bú bà sát tập hiếp xã ca mập hiếp bà rục bò ạch nhà thô mù lật thán bì thanh chùm rinh cầm nái tầm rong rật thập bál bà rục vò tạc cắm đi chì thol nâng đầm nạc sài rôl xâm nâm bố rục bò bà chì bà lô rột nâng ạch chì bà cắm ban toàn bêl và lý rùm chùm nái chùm rinh ca áp hi vọt xê tạc ạch sân cúng nâng lô cầm bú chì bà phiếp rục nâu rục bò bà chì chôn nâu đầm bón bà rộng đàn
0: Lúc này nếu bà rịch chà tí mật rầy Lúc ngô công thức ảnh ụp bà thiên cà nạ ca mạ thị ca bà chì chôn khát ảnh giáng rùm chùm bối cà nạ bà thị phú ban ảnh chơi từ xua sọc tốc nâng thua cá nâng xoay nhuôn bì sập hiệp cá xài bà tọt bà rộng đán nâng tàm bà đà bố ca bì bà rộng đán nhân hỏi, phu hấu nâng bố ca bì bà rộng đán trọ thuy ảnh trả chiết lông bẩn chùm đó bà chìa cà rà thán con tóp ca bì bà rộng đán khách ảnh giang Bà tọp bì bàn sát đáp thanạc đực nóm bố ca bì bà rộng đán nhân hỏi, phu hấu nâng bố ca bì bà rộng đán trọ thuy ảnh trả chiết lông bẩn เรียกการอัมพีสเพียบการปรุงแดนการเงี้ยเตรียมประโยชน์การเงี้ยบังการตบสกัดกรุธรรมจีดพร้อมแต่งเลตพอลในการประโยชน์ประชังหนึ่งบัตรละเมอหนึ่งเครื่องเงี้ยในเลอไซบัตต์ปรุงแดนรวมเมาลูกอนุประเทศคณะกรรมการประชีจวนแคดแองแจงโง่กองทัศน์บ้านเวตับลายขั้วจะพูดสมาร์ตได้เตรียมประโยชน์หรือว่ากรรมปีบาลหนึ่งยุติจวนแต่งอ๋อจมวยคะแนนดูได้ลูกอนุประเทศคณะกรรมการประชีจวนแคด กบันอันเจิญเต้าสัวสกตกยางสนัดสนาจะพูดจีบุเพียบรัวเนื้อนั่งบานสกัดงอนเลอตุรตีสโนลหรือบ่กองกำลังกาเปียปรมแดนขนมกากรุบโครงกาปีใส่ประตอดปรมแดนทันนี้ปนิจกรรมปรมแดนนั่งสันนิษฐานสดับทอบโลกอนุประเทศคณะกรรมการประชีจวนคาดสังคมท้าสมุหภาพกรรมปีปาลนั่งยุติจวนในโปกาเปียปรมแดนแต่งอ๋อบรรทออังกฤษประไปในกองทอบโลกอมเฮา แต่เนื้อจิตจมวยประจีจวนสามกีเพียบจมวยประจีจวนนั่งบ่มเป็นสำไรบานยางละอ้อประเสริฐรอเพลิดเพลินแต่ป้าประกอบจูนขนมออกการหนีได้โลกอนุประเทศคณะกรรมการประจีจวนคาดบ้านจูนอ่ำน้อยดอกเมนอัตนัยดอกกรรมปีพัลนั่งยึดจวนในโปกาเปียปรมแดนยังหอยผู้หอยนั่งโปกาเปียปรมแดนเจาะทวีอันตรายจิตลงบ่นดับใบเจียการเลิกตึกจัดดอกยึดจวนอ้อยการกับเพลิงบานถึงม้อม กาเปียเพียบสอกซานตะบอนปรมแดนร่วมจำนายกอสร้างแคดอังแยงกันแต่ริจจำรานโลกอุตรัยในไตรมิตรจิตติมไตรกะลองเต้าทำไมนี้กะนักปฏิภูรสเพียองกับเพียบแคดอังแยง đặc nó

0: ដោយផែនការដើមទុនដែលបានប្រកល់ជូនក្នុងឆ្នាំ2021លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យបណ្ដាមូលដ្ឋានបន្តរុករកប្រភពចំណូលថវិការដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជំរុញល្បឿនការងាររៀបចំផែនការតេទៀងការវិនិយោគលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ជំរុញកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងដំណោះស្រាយរាល់សំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
1: នឹងអាជីវកម្មបានទាន់ពេលវេលារួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកទេសមត្រីលោកមកកងថឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងរួមជាមួយគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅសួរសោកតក់និងធ្វើការនឹងស្វែងយល់ពីសភាពការផ្សាយបន្តព្រំដែន នៅតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនយើងហើយភូហើយនិងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនច្រកទ្វារអន្តរជាតិឡុងបិនចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនយើងហើយភូហើយនិងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនច្រកទ្វារអន្តរជាតិឡុងបិនរាយការណ៍អំពីសភាពការព្រំដែនការងារត្រៀមប្រយុទ្ធការងារបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិ
2: พร้อมแต่งลัตพอลในการประยุทธ์ประชังหนึ่งบัตรละเมอหนึ่งเครื่องยิ้นเนอร์ไซบัตต์ปรมแดนรวมเมาส์ลูกอนุประเทศคณะกรรมการประชีจวนแคดอังแจงโงกองทักบ้านเวตับลายขั้วจุ๊บสมาร์ตได้เตรียมประยุทธ์รบกามาปิปาลหนึ่งยุติจวนแต่งอจมวยเคลียร์ดูได้ลูกอนุประเทศคณะกรรมการประชีจวนแคดกับบ้านอัญเชิญเต้าสัวสกตกยางสัตว์สนาจุ๊บจีบุพีพรวนเนอ นั่งบานสกัดงอนเลอตุรตีสโนลหรือบอกกองกำลังกาเปียปรมแดนขนงกากรุบโครงกาปีไซปตอดปรมแดนธนีปนิจกรรมปรมแดนนั่งสันนิษฐานสดับทนอบลูกอนุประเทศคณะกรรมาธิการประชีจวนแคดสังคมท้าสมุหภาพกรรมาภิปาลนั่งยุติจวนในโปกาเปียปรมแดนแต่งอบรรทออปกรีดประไปในกองทอปลูกอมเฮา แต่งแต่เนื้อจิตจมวยประจีจวนสามกีเพียบจมวยประจีจวนนั่งบ่มเป็นสำไรบานยางละอประสาหรอเพลกัดแต่บ้านประกอบจูนขนมออกการนิดได้ลูกอนุประเทศคณะกรรมาธิการประจีจวนแคดบ้านจูนอำน้อยดอกเมนอัตไนดอลกรรมาภิปาลนั่งยึดจวนในโปกาเปียปรมแดนยังหอยผู้หอยนั่งโปกาเปียปรมแดนเจาะทวีอันตรายจิตลงบันดับใบเจียการเลิกตึกจัดดอยึดจวนอ้อยกันกับเพลิงบานถึงม้อม
1: การเปรียบเทียบสกสารตะบอนปรมแดนร่วมจำนวนกองสร้างแคดอังแยงกันไตริจจำรานลูกอุตรัยนักปฏิบัติจิตติมตรัยกลองเต้ทำไมนี้คณะปฏิภูรสพีองกับเพียบแคดอังแยงแตกน้อมโดยเนศไรลีอันเทออนุประเทศจำเรียงกาในคณะปฏิภูดำนางเรียกแคดบานอันเจิ้งจอบินนัดองเกตกาอันวอดโกนโยบายหนึ่งฉบับใดปีใดทีจะพวกบองโอนจนจิตแผลเต็ก ดับบอลจนจิตแผลเต็กหนึ่งดับบอลพนมเปย์ชับในทีชนามปีปอนมาเผยปุ้นแมนสุพลเพียบเนื้อคุ้มหนึ่งว่า
0: คุ้มเดินหัวปัจจุบันมีนกรุซาจีนดับบุญปอนกรุซาขนมลูกบอมโอนจนจิตเผลเต็กสมาอัตราเชียงหาสับบุ้นกับบีพรัมพีรอยขนมลูกกรุซาเกรกร้อจนจิตเผลเต็กจำนวนมาร้อยส่วนพรัมกรุซา ตั้งปีฉบับในทะเลชนามปีปอนมาเผยบุญเมียนสปอลเพียบการเงียกรุบกรองนำปราบปรามในทะเลและภูมิสักคุ้มบ้านอนุวัตยังซีสองวัดนังเมียนประสิทธิภาพกึศมกตลเป็นนี้คุมเดินหัวเนื้อใบร้อยปัดสปีกรุษาดัดบ้านจะชั่วส้มดอลบันสมกอลสัตว์ปราบปรามในทะเลจะเลือกดำบงขนมลูกบองโอนจนจีดเพียเต็กจึงปัดสปีร้อยในจำนวนกรุษาดัดบ้านจะชั่วให้เมียนใบร้อยส้มประมวยกรุษาตั้งปีมูลเมาตลเป็นนี้มันต้อนตะตัวบันดอลสมกอลสัตว์ปราบปรามในหลายเพื่อจะร้านบองโอนจนจีดเพียเต็กจึง យោបាយអនុញ្ញាតផ្លាស់ប្តូរគោលបំណងប្រើប្រាស់ដីទៅជាដីលំនៅឋានក្នុងកម្រិតកំណត់នៃការប្រកល់ដីលំនៅឋាននិងបានលើកលែងឬកាត់បន្ថយប្រាក់ប្រើប្រាស់ដីចំពោះដីដែលមានប្រភពដើមបានរត់ប្រកល់ឲ្យជួលទទួលស្គាល់ឬដីទទួលបានពីមរតកការប្រកល់ជូនការទទួលផ្ទៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ក្នុងពេលអង្កេតសមាជិកក្នុងគណៈប្រតិភូបានផ្ដោតលើការពិភាក្សាអំពីការលំបាកជាប់ស្ទះក្នុងដំណើរការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីដីធ្លីនៅមូលដ្ឋានព្រមទាំងមានសំណើមួយចំនួនដូចជាបន្ត